0: คุณนะ
1: สวัสดีค่ะใหม่เป็นเบอร์แล้วนะคะ
0: เนี่ยเจ้านายบ่นตั้งแต่เช้าเลยนะเข้าไปถึงก็บ่นสายก็บ่นเย็นก็บ่น
1: จะไปเบอร์ใหม่ได้เลยนะ
0: โอ้คิดถึงอาหารฝีมือคุณจังเมื่อไรจะมาทำให้กินอีกอะ
2: Activate on 104.8 11 to 3 every day Activate on 104.8
3: Activate on 104.8
2: on 104.8
4: Activate on 104.8
5: Activate on 104.8
6: Activate on 104.8
7: Activate on 104.8 11 to 3 every day

0: ไหนหนูเลล่า
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพตอนนี้ท่านอยู่ที่ลังควี FM 104.8 MHz สำหรับทุกท่านโดยเฉพาะ